0: sea cucumber.
1: Thank you.
2: This is the first main course, dry braised sea cucumber.
1: แต่มันมีหนามด้วยอ่ะเธอเฮ้ยไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลยอ่ะ

0: 大厨可以上了吗？
1: 可以上了。
2: Gong gong gong gong.
3: We've been waiting for this.
4: Oh, thank you.
5: How long you know?
6: My favorite.
7: Really?
3: ไปได้เราไปเรื่อยๆเราแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: 快点，我来不及了，我要煲粥，只是煲个汤呢。